0: เดี๋ยวบอกเป็นชับเตียงอยากกินน้องรับรู้ฮัดเดมกิจงี้เตียวอูเดี๋ยวคุณยังว่าบ้าบอกเป็นจัดรู้อยากกินกิจงตั้งจงอูรู้ฮัดเดมมั้งงี้คุณมังงี้เต็มเตียวคุณน้องยินยันเลยประชา
1: ก็ยังแบบพิกลีก็ได้แบบพิกันชิพังฟอลอาร์มีบอมเตียวอุนิวเดียวคุณยังมาอูคำรุนนารพาบัดบัลลาบันเป็นจัดอยากกินข้าฮับปอกคิกินเด็ดสิงี้เตียวกะลาดก็แบบคำพากะลองบันลับก็ลอยอยู่บริบันเต็บบ้าอุลาดอนตอกคุณยังที่กินน้องรับกิจบัญญัติชิกิลังกาคิจงกี้บัดขมิบ้าฮาวจินตังอุบาลุงหังเตียกเลียร์ตาวเซ็นทรัลวอลจงกิสลามะเตลาดายโยอียาเกย์กับคุมอุสคุมกุรัดดิ่งอุบาสเงมมะกระทักมุดขยังอุลาดอนฮะพอจงนิวตันไรที่กับ ICR กันนี่กับ National Bureau of Agricultural Insect Resources กับบ้านเบงกาลูรูกับละไอคิจงพิทักกับปาร์คิงฮัลโหลกันนี่ยังวันนมสันเร็จมารดอดิกิดาวัยขยังกระขนาคิบาลองบีนมาร์กินีกินเป็นยาบรูอยากกิขยังกิบัดันคำมะกิบัดันคำนุกิบาลองปาร์ล็อกฮักกะลิงคาคุมกิตาคิเลดี้เบิร์ดบิทเทิลเนกิตาคิทุกิขยังแท็กซี่กิบังอิเชตคอนเดะเกย์กิจิงตู้กะลองบานเป็นดันคำอยากกรุกคำอยากดักขยังดักบาลเลียกลุ่มลังกะตากะอินทิเกรเต็ดเพสแมเนจเมนต์ดันกิบาพาดบันเทศแล้วก็คตีบันเป็นจลบโยขยังฮังเตฮาวชิลลุยลุงเรียนนิวเคลียร์มาบลาเปาดักกับดันขยังเดดันกับจิงปะทารู้มันเป็นดันคำกิดดาวัยพิงกับจิงเอ็มนิวัดกิดดาวัยบักขยันและนิบักเป็นมีในกิจิงทุงกิบัลลองไบโอโลจิคอลและนิกิบักขวดมาคุมอุตาอูพิงกับจิงเอ็มบิเวเรียบาเซียนาและนิอุตาอูเมตาไรจัมอันิสโอฟพลีบัดกิเป็นดันคำคุมบาสันกรัมฮัชลิตาร์กอมยักษ์นี้งี้ละเป็นสันเร็จฮัลโหลอุจิงทุงบันยาดายูนาวนิวขยังเดลาดักกับจิงพิจุลจูขยังกะละจูร์ปาลัดวันมาร์ดอนชักกิวิกิและนิชักนิวกินุกิตนัดจงกับดีพาร์ตเมนต์จงกับอกริคัลเชอร์บันยอยกิจิงทึบกิบะคำเนียบัดกิลาดดาวัยกิบัติกนาลักกิลองกิดาวัยการคณะบับบีและนิกิดาวัยพิงกิจิงเอ็มติดดันกิจิงพัฒน์บันเป็นคำดาวเต้าดาวัยการคณะบะคำคลั่งอุตาอุสปินิตตัวรำและนิสปายตัวรำกับบิกิคอนบันสันได้ละดาละจูร์กับจิงเป็นจุลจงอุนิอุฟอลอาร์มีวอม
0: ต่อคุบเลยบับบายชาเอกตัวกับจิงบัตไตกับบักกับจิงเป็นชายกับจงพีมะฮัลโหลอุนิอุสมบายกับคันเดวกับจิงเป็นเบียงลันบัดกุมจูรกับจิงไอคันเดวบัดยี่กินิกิขยังเตะนรกกินีบารอบับบายชาและรังิพายชากันนี่กับเยาวกหัดฮัตุกันนี่กับรุกอมปัญญาเล่งคาดและกับจุกกับบัมตามะกับปัญญาอนงชิชานเอง
1: ต่ออีโนเอกตากิจิงเขนยะบักกินเครนและนี่กินเป็นชายมะกันนี่กับลองกับจิงเขนกับบะงีอันตัดนักเวกจักรกับเฮชีเฮกเตอร์กำลังคารวะดัมบัลลังก์ปัญญาเกิดคุ้มกี่บุญบัลลังก์ทารกับไซเอนส์คือองค์ละคุ้มนู้คุ้มนัวกับจิงลุดมั้งบาร์คอยกับจิงลุดกันไปคุ้มภาษาพ่อจ่าติงกายเอกตากับบากันทุบอยากกับจิงเป็นเครียกับจักรกับจิงไอคันโดกับไบเบลลานักตากีไบสัมบายเดี๋ยวเราพิธีกินกี่สบอมันเป็นสบอคันโดรู้นักตากับชุนนักตาบันทิวกันบัดบันระคันโดบันแคดมั้งบันลุ่มแล้วก็มุ่งการกวาดชักสันพหุจารีที่งี้คิมิลันตีบ่าวนิวคิวพีเอ็มและดังนี้ลาบูดบ่ายกับคอมเทรย์อุนพินมีคุ้มบ่าสาวพุซันฮัดุสันพุซันควินเทลกับบ่มุดสาวพันซันฮัดุสันพันซันตอนนี้เองที่แล้วก็มุ่งคุ้มนู่นและดังนี้ย่อบันเดียย่ออูสมบายบัดคุ้มจูรุและดังนี้เคนยากระดอร์จงอุจันตังมั้งคุ้มอุจิงบามจิงรีที่งี้ลาบันย่อนองและดังนี้ลาบันย่อดีบกลุ่มบาร์คอยแล้วคุณดูคุณนวลชิลักชิพหัวจารหรือชิลักไรพหัวจารเอ้ยที่กบมุดกับจึงยอดน้องนักตากาจักรชีเฮกเตอร์กันกอดแล้วคุณดูคุณนวลรูปพหัวจารหรือพระพหัวจารนักคำตากิทุกิบนายบังอิตริกรรมที่ฮับบาพิเป็นกะลานักกรุกอมแรปฮันได้ดักกบชูอีขามาเรียงชักกรุกอมปัญญาลิงคาดักกับจุกบัดกับบุตรไซเอนส์กับจึงยอดน้องจอมพี่กันเกี่ยวคุ้มมาละทั้งมือมั้ง
0: นี่สุดทุ่มเอาแบบใบชะบะกตากจึงบัดไตบกจึงเป็นชาจงพี่กับจึงกระเมนชิบุนเอ็นักบันตากินกีPara nong rap kijongi. Dia suka bangin penkut. Ia kena kajinya keren kijongi. Ia kapan mentah nak liang kijongpi. Ai kendiat kajeng kentul. Ani kakubor. Bapin ai mo. Sik niki parlok nong rap kijongi. Besang kan ni kapur.
1: Te ngila ban penuh long. Ia kini barok bangin lai keren mokong. Ka kubor ka bakadu jonga. Sikin nong rap. Ka khasi hills. Bat kiwe kiwe dek. Bayo sengau. Kalong kumnia. Buram ya uru hadam ujongi. Ai ya u. Usumbai ubabiang. Penbet ya kajeng jau. Jongka kendo. Ya da ya u. ดักกับไอคันโดทิกนาบัดขมิทิกนาบ้าบ่อุนมดันขยังเตะฮับปอกับจึงปัญญาจังเคลียจังกับออฟฟิศจังงี้อีบ้าเอลวิกตอร์คองละกับเกินหุ่นจังงี้กับลองกับกลอยมันกับปอร์บันยารับยาพีแต่ละรับพิควาบันโยจึงเต็มในเอบันโยสบายคิวพีเอ็มกุมนูบันแหลกตากับจึงเทสคันโดนิกิบุตรบันยาดานิกิขยังสมบัติบันสวรรค์จากออฟฟิศจังงี้กับคริชิวิกันเคนราอีสคาเซลส์กับบัดนั่งเตะฮะซันเมียร์ฮะอัปเปอร์ชลองกุบลิชบุน
0: ต่อคุณเลี้ยงบุญบ่บ่ายชาไอ้กิจกิจจึงเป็นชายกิบ่าวกอดรอดกิจจงพีฮัลโหลตัวกับพังกิจจึงเป็นมีคำบุญ